0: ดีดี
1: น้ำมาอย่างไร
0: อันเต้ได้ไม่เกรตาอันแนงละจูลูแบลูแบอันแนงเหลียวแรงบ้ายาลายบิงโกอันเต้อปิวีแร